ปีศิษะไอ้วกตายมางนัจจิลิงเมตุวะลิงเมอุเนยักปะโยโวกะปิสิวะโยโวนอัจจุงอัจจุงอายายาลุกเปียเจ้าขิงมักเปียเจ้าอุกุนักลุกปัก